ยู่ยวงนี่เดกับมามานางทานาจุโลอัญญาอุดมรวงเอาแมวรังอิโดยะโกคุมังอาซาด้วยลุลวง